ของผู้นาก้อยผู้เปิดพินาเปิดมีเรียนชีตาเกิดรักน้ำตาผู้สีบ้าอมานรา